0: We're calling from Bangkok, the very capital of the Kingdom of Thailand.
1: Can you speak Thai? เดี๋ยวฉันขอตกออกอากาศหน่อยได้ไหม
2: เดี๋ยว

0: คุณรู้ไหมครับคนไทยทานพริกมามากกว่า300ปี
1: ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยก่อนต้นตำรับของซอสพริกศรีราชาแท้ๆได้ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณตาของผมเองและส่งต่อลงมาจนถึงรุ่นผมมานานมากกว่า60ปีแค่ซอสพริกศรีราชาขวดนี้สามารถเพิ่มรสชาติของอาหารได้อย่างมหัศจรรย์
0: ซอสพริกศรีราชาตราศรีราชาพาณิชย์มีทั้งสูตรดั้งเดิมและสูตรเจด้วยครับ
1: ซอสพริกตราศรีราชาพาณิชย์ความอร่อยแบบดั้งเดิมของคนไทย
2: บริษัทไทยเชฟพลจำกัดมหาชน
3: ไม่เอาเข้าไปไม่นะก่อน

0: บ้านนะครับลูกสาวเลยนะคงอยากผสมพันธุ์กับลูกสาว
1: ลูกสาวต้องตาเขานะ
0: คุณก่อนนะแม้ว่าจะปากเสียขนาดนี้จะใจบุญสุนทานนะจ๊ะขอเรียนให้ทราบนะคุณที่มีสองงานบุญนะครับตอนเช้าเป็นการทำบุญตักบาตรพระหนึ่งร้อยรูปถวายเป็นข้าวสารเลี้ยง

0: ืดมืด
1: ไม่ใช่ครับ Good night ครับ
0: โอ้ I'm sorry Good night What's your name
2: แมง
0: โอ้ I'm sorry How do you do